0: ับน้องปูแล้วสอลงลีดหับปูแล้วเป็นลงลีดเพลงลูปลูเตนแล้วสอลงลีอเลนอเลนเทียร์ปูเฮเอเลนปูอาจักตุงกิปูละอับเบดปูเซบังกิปูละแล้วอับเบดอีซีซีเกอับเบดอลงซีรองสุรีซีซีอลงลีดหับปูแล้วสอลงลีดหักลงอีปูมาติดีอามูนัมซีอามูนัมปูเกย์บองบังชิมปูปูตุปโอเอชอกโปเอโปลาเป็นลาสอดฮักบังเกบาร์มีคอมพูสปุโนฮิลองอาฮีเป็นกัตยาราอาฮาร์เฮลาสอฮาริกโปอันเคลดักซีลังพีโปลังพีโปฮอปไตรีเป็นบัตไตซีมาบัตไตฮินีลังพีดุนบอมโลปุโลตังเตลาสออาทิงพีอาคลิมวังปุมาติดีอาคลิมวังปอนเกเอกัชปังไฮเนียสตามิลาสวัสดักพูดนี่อันบินังพูดละอิสยาเบ็ดมันเนี่ยอิสยาดอร์ลเฮลามันเกออิสยาปารีลเฮละบางเกพูดนี่ราชิติมดูพูดมาติดีละสอดแดกมันนี่ตุ่มดามนังคอกเฮลาร์นังคอกลางเกออาบมาปีนิบสตามิลสิพูดนี่เกปูปูปวดาร์ปวดาร์ระบีพูดละสอนอะดักตินแต่ละสอนมุมบับกิพูดสตามิลละเบ็ดาดักเกดองโนดักมาติปวดเรเป็นเอเรนละเป็นฮะปวดเรเป็นเอเรนผู้พ่อเฮละสิเกสวัสดีปีอาคลิมนังเมโปนังอีกสีโปนเกเดี๋ยวละสันโลอาจังสิมอาคลิมอาเวดิมเลตอามุทัยดูนังโปฮะละสันโล
1: นี่ก็อันพีซีเอ็นเตอามุขีเป็นอารองเกวังโป
0: ลาฮับตารุนีเป็นอันเตอารองวังโปมาติดีอารองวังเป็นลูปลูตังเตลูกเออะคุลาอารองวังเด็ดเป็นปลูตังรุนีเป็นอะพิลุเตฮารุดุนเมลองเกAmu langkar nim harum tadu, kar nim ne harum tadu la thing pi ajar bangke ajar tu.
1: Seta lang pi biar nang po bo, ide
0: la. Lang pi nang po, lang pi pi pulute la tu bangke. Lang e pi ta la son lah he. Jong si metang ari deng long pen motor do mati mesin do pulute mesin pen pa up spray pen sta milo la pen awe pulute la.Mira jo lang edung ha bang akom komia don pulo ma kadoi da pulo jar ku la jar pen batai thom le batai plian le dung ta mi bas pa anta la tum reng un ha pen we cheng wi di hur bang ke dung de data me lu ge
1: dang te la bang sua aklim ke pari det pen pa e det pen komen tu arnia pc ka terek mi tu po
0: la ge ke cheng hut ke ki cheng hur bang keAgos September ciklo lompen si ipo lompen apsi ane bangke back po he kumamad magi pondi department sorma lason lo he nasi lasating pi bangke aklim ding lo plotang te iliyong sa aklim do lo plote bang la department sors tamе pon po lompen kumamad ni arling te tums tamеYang si metang bagan do prote aprang prang kira bar bagan pi ni se caya lo mati di. Nona bangke lah haya ador kesu kesu ating pi. Nang le lo lah haya mumbang si hal haya rabar pi ni bangke pentela se alig do pu lah haya ating pi se lah haya tumta arlang te tumsta mi kiri lo lah penong le te munsa cot tumta lah haya se nang hang lo ipo lah sana ya lo haya. Lah se yang si tum yang si lah sa ating pi yang si anarsari.Mahagani pustame, jalphai pustame, lahai tumke klemra perlo mati di. Yang si hektor yang si cu idun thaklo pulutan si ladak penangan kering warsai dulu. Lason lo jola si. Lapsi kadu kaya karbi tumstame yang si aninghang lo pulutan si lah bang akhe lo lapu nang imet udali lo mtame aton tina mastame bangke nursery klem si thurpak lo mati.ละเป็นลักษณะนาร์ซารีก็บนายหุ่นสิทธิ์เมื่อสังเกตลงเล็บบางทับเทเดียดในจีลงเล็งหานาสันเซทับนังผู้เหรออาทิมุกัตเตเรกหุ่นบางอารองเจ้าจุกเดือดป้าอารองทิโลติติลงเล่ตังมุจอดเน็บมุจอดหิดเดียลงเล่สันเซเหรอลักษณะลงเล่เป็นสิละปุลีเบกลงทับนังผู
1: ้นางลีอักลิมการ์ชีกุปิปอารองสิการ์ชีปอนปอนล่ะ
0: นิลีนอนดัมบอมังเกเมฮิกุนีกลางเชงอ่ะทิ้งปีโลละนอนไปกลางโลละเกยอ่ะมันจะดักลงมาเกยบิฮาร์เป็นสีซัพพลาย

0: กำลังเต็มที่สารสุเทโรนตุมาฮิดีลองเล็กเกปีปอดซีนังคาร์จุล
1: เพรดุกลุตีเมฮายเพรดุกลุ
0: ปีปอดลออ
1: ิลิตมาฮิดีกุเมตาลาปวดฮีไปกัดบอนดอกต้องเกดามลับปมาปีมาปุซี
0: บางลามเกคุปีซีกิปุดุนัลังมาองอาร์นัมนิลิตมาฮิดีอามาตาปุซอนซีมันเดตังลุ
2: กัชิงกีบอมาลามอารุดุนลองซีลองกีเตโรนาบังทักดุนเซรลุ
3: ปีลอโอซาตุมอาเวเดตมาน
0: าเลโอซาตุมเลกูลังหอยออจิปุเฮองอาร์นัมอิงฮานาลองกีซุนเจพันตาไคเจมาตุมปินาอาฮอกลุอาร์เนียไคซีลาปุซอนปินาลุฮิดีดองเลซุนวังเวลุนอนตารีดเอ็มซีอันเอออมคิชูลองเจพันชุกเลมชุดามเซเลตดุกดักอิลิตุมเคซาร์คิคริยาตุมดุติกซีฮิดิอาซอกาซังเป็นอันเอออมตาคิชูลองชุดปอบอน
2: ซาร์เมนรองฮังอบังอปอร์กายาปุทักอาร์ดีพีซีนิงเจลุลาซอนซีบังเคทอมังบองลำชิงกิจทันปอนบอมซีลังปาร์ปานาอิริเกชันลังเตงังเดนเคเลียฮุดลุนเซเตรังอบังนิงเจลุ
1: องไฮลังร้อยลังอีเรียเก่งจริงร้อยปอนพรีจิมา
0: เฮโนเน่ดาวซาลองกี
2: ลาซอนซีนิฮังนัดเป็นนังกิลีพอยบอร์จานารอยาซอนลังปาร์ปานเกนิเรบอังลองนัดเป็นซีนังกิลีกรองอิซีอลังร้อยสุคอนบามอนปอร์บอดเป็นนังกิลีพอยลองนิดอลังร้อยปาอกอร์ยังจิตเอาสุปีบาฮินีอาซอนเบนลุบอร์จานเป็นมุเตลังปาร์ปานารอยเฮร์ฮาร์มุเจตลาเป็นเกลังตาลังไม่มุเจตอิงลองอาหารลองดุงเก็กลูรอบอิงนำนังเตะดักดักสิทอยานัดนังกิลิกรองลังปาร์ปานาลังรอยเทกลองลุเตอินิงเกดอกเดเด็บเป็นเกมาจอกสิตาดูเทกเทลองนิดอลังรอยเกเทียลองกิลีกะเจตอกดุนจีอาพันสิเกมอนเอเป็นกิลีปอนครองอลังรอยสุอารูปอาร์เจเกนิงคันครีตรอกปาวกอร์ยังดุนจิตอันิมสุปีอาร์เจเบนาซอนซีเจคลังสักลออาคายกะจบเชียลุติยาครองอลองกิสุงอังฮอร์กังฮอร์นังครีซาร์เมนาตุมตาบอยฮากะเจคลัวปอร์อันนิคังซัมเคลักฮุยอาอกอาบังอาร์จอนเป็นอันิงลองจอร์อลังซอนอิงซัมดอบลังปาร์ปานอลังรอยสุกังซัมดอบปีอลังเจปาร์เบอิงตุงดุกลอบางเกทอมาตุมตาปกาลังเต็งอัฐักอิงนิคูร์ซีฮาร์ลองอังเก็บเป็นนังกิลิกรองอลังอลีอนัดลังดิงดังซีมาฮุดซัวปอร์อพันเกดูคลิปคลับลอาไคดิงพีอพันซีปาวกอร์จังเวอร์ลังปาร์ปานารอยเทกลองซีอลังตุมบางเกทอมตาอพีอนัดเกอุติกังรุกอาไคอลามูอพาร์อลองซีเจโลดุนทูพอยพายลุอาริยาเก่งจิงรอยบอมาฮุดลองกีเตรอนาพันเกอาเคเลสิอันิงปาเชคลดัมวีอันิงปารุนฮูบลุดิมีเป็นอลังฮาดักเฮนโลอันิงกะจิงซัมกะเชดอกเชงอดิมลุลังเทอารลุลังเกไทยบอมาฮุดดิมีเกเกคลารีเกคลาร์บอร์อารูปอาร์เจียพันอลังอันิงดอกคักสิอันิงเกดอกอลัมเทเจทันเดลุปินิอานีดิมีกาเวกังไทดังกาสัมปุงเวทอากายาลุติยลองลังปาร์ปันอร่อยสุอลองเกออยจูอาหารลองอมุคาเกฮาลาฮุยอลอมสิอิงสัมรีอิงสัมเดมเบนปุทธดเกทานกิพูรทุจีอาการอียาซอนลองเตรอนเลอุมราเซียสังติมิลียลองเกดกครีหายียาเก่งบอดอพันเลกิริยาซอนสิอลังตะจอยๆอิงสัมรีอิงสัมเดมเป็นหลังปาร์ปันอลังรอยสุสุดิงเกอไอจัวฮาร์ลองอมคาอลองสิดิมีเป็นกัจโบเชรับเอเซกอาหุดอาลามูอปุนสิริกสิกิฮุมล็อกลุอันนิงเกฮอนดุกอเมครีบุพรุปรุเป็นสิลาปุซอนสิฮอร์มูเป็นอันบักเจทับปอนโอสิอาบับทิลีเจอดปอนดองสิบุลูระดับรังปีวกีกัจโออาบดามจีอาพันปุระแฮมเป็นบาร์ลุลังปาร์ปันเอลพีสกูลดุงอาเทงพิอารองอลองวุกี้อาฮูร์กังฮูอลังปามูเทกตะกังลงเอลโลกุกี้ออกจุมพรานตุมาพันกาเฟรีเป็นอาจอกสิจนรมิลิกตะอาเมทางอารองจิอุติกังรูปสิลังปาร์ปันรองหางอารองสิจิปะจองลุล